บัดนี้นายสิห้องตายก่อนออกตาปอนแอแอลลำบันออกตาปอนผู้แอแอลลำบันเดินเป็นก่อนสินใสสิว่าไปตามเรื่องเสียงกองกลุ่มละสินใสออกทาเสียงกองกลุ่มละสินใสออกทาขาขาวๆดีดดินเลี้ยวสู่หมู่บ้านออกจากบ้านผู้เป็นน่วงน้ำอาละว่าสิไปสงครามต่อก่อนยิ่งมั่งทางเหนือไตละผู้ใดอยากเบิ่งทางเหนือไตละผู้ใดอยากเบิ่งตอนสินใสออกงานพระคันเงาแก